บนั่นโดนเป็นบ่ดูเลยจำเลยนนุ่ยจับเลยนเฮาเล่นดีเต็มดีดูเรียนมันพิจารณาสิ่งนี้มีปัลตัลเซียนกระสือเซียนกุม